ាណូកោរងពេកមីបេកាជាកេតជួយនេះមករយីនេះពីរងងាទៅវត្តកាជាគេរីវិយាមអ៊ីកោរយេស៊ូគ្រីស្ទូពេកេរីគ្វេអូជួយด็อกเตอร์ทิมาคิชาชาวานาโดรามอคอด็อกเตอร์ไปหาวอรี่ควันยุบอยู่ไปขอมา